0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Egadri job. Maro let these up people, didn't tell me so tired. Maro gives each other hopeful. And that can be. Don't cut and be sitting lonely in a wind and regard. Maro be the way. A gentle sitter job. Yoga gets on jibble with cook and lambe. Machine and again, I lay. A battery be here. Not a big way. Oh, wait, you did. We die so good people. My jewelry will tell me. Seriously. Diverse in manager. Did you gagway BDF car? Not a big way. เมื่อเดียวกูเย็นเย็นสั่งจีนอัตตาตัวเป็นแค่อะไรนี่เรื่องพี่ดูเรื่องงานรูปมีกลุ่มมันมาเลยงานรูปเป็นตัวเดียวงานรูปเป็นมีอยู่งานรูปเป็นตัวมาตัวไม่เองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงจังสั่งที่ได้ไหมสั่งที่ตัวไหนสั่งที่ต้องการจะไหมตอนนี้เรื่องงานเลยค่ะ
1: 我们就一起去吃他们。我们现在就在山东南疆。我们慢慢带过来讲。我们就留我们漂浮。你需要不？我要。

ketchup. And I catch up. You said the job, we said KI, the egg out of the job. I don't let these up, people. Didn't tell me, so tired. I don't get to trouble, hopeful. And that can be. Don't how can be sitting lonely there when they do that. I don't need to do it. A jumper sit the job. Yoga got so jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, wait, you did. With that, so good people. Now, Jordan will tell me. Serious. Diverse in manager. Did you cargo a PDF car? Not a big way. เดี๋ยวผมก็เยเยเยเยสั่นจริงอ่ะแต่ด้วยเป็นอะไรนี่เนี่ยพี่ดูเลยค่ะงาดุพี่ก็มันมาเลยงาดุเนี่ยด้วยหรืองาดุเนี่ยมีอยู่งาดุเป็นโดนมาตัวนี้เองเป็นโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะทีนี้เรื่องอะไรกันคะ เงินเลยเตรียมไว้เตรียมพักไปมุ่งจ้ะมารู้ว่าจะเอชดีเช็คทำไมมารู้ชื่อเสียจุดสุดตรงไหนจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ว่าจะรู้ว่ามันเพี้ยนไม่ใช่หรอกบอก